งั้มนั่งชูเรจิงกะลีนิงกองงั้นอับนอกนาเพยมัวงั้นประชังนอกจิงกะลีบาอารมังอับบาบามุคิมได้กับซีซีทีวีพี่ลาดาอัมได้งั้นอับนอกนาพี่โอเคบาบามุคิมคุบเลชิบัวเนี่ยกับจุบาจงพี่มัวดีอีกองแมมยองกิตาคิสันงดกิล็อกกำลังบรรยากาศเรได้กิตาได้กิตาลางาดอนซันตลีกิชาบีกำยาคลาดงำเป็นยาคลาดเรยากีงาดูบันทิดงำเป็นยาคลาดนามาอุดคาร์ระบุกระปังยากีโอเคพี่เป็นยาฮับยาอุตาลาบัดกิชาบีมะโอเคกองแมมโอเคสุตนาตะกจุบับจงพิรูอีไอชาอีองกจุบับบาอาร์บัดเดย์บาคิจัยโตเลตสกูลเตคิกเมคิกปาคิชูเป็ยากจิงเลอักยามจงกาโอเคกิคลุงขณะมัวกิบบุนกิบคำฉลักกิเลกุมตาเกนกิชูอักยามกิเลรอนมาร์บกิจัยตุเลตสกูลมั้วสักหนึ่งคุยกับจุบับมังอาพาเลย์มัวอาร์จีจุบับบันิงกงกัตติบกิมจูยาชัวยาดัตเตกับบุเบชิบุนนมาร์กิมชาพลัดสันชิงยากานมาร์บาคับฮับริวพลัดiting yo oh katakan message ke empat kut du kerja no la bande babit ni tharai syate kumta sujuba kelumar mo okey kejuba baar mo bak du okey ngan saai mo e kejuba ke bade ti parlok ngan sange suang ni ngan sawan pai biang lada dang don kejuba bat ngan sawan ngan saai no sendon ru ya kejuba hasaban kut jong kani ke por mo ti nay sangap ya kani ka jing rai mo kani ka jing rai ashik banai apni nakafun ashik banai apni ka jing rai mar java mit java

Touch Money FM, John Peach, Pak Lepin, Ria Mike Hertz. Kita mengangkat RJ Kenneth hari ke program Golden Classics Permat Lepuish ke pukul jangka program. But ruk kita pun haki SMS ke John P bang kelempat yuk ban pulih tinggal panmal di PVP way buka puru kala kim pelat ngeliuk nam kelempim yuk ban pitam hut jeng rumah ke John P mau ke kadang SMS kadang don jengi Jojo jengi Dua Alisha jengi JK jeng kongkulu Tilda temang kelempat yuk nam lah ban pen มันเป็นเต็มยี่พีนี่กิจกรรมพอเราคอยตั้งกันกิจกรรมกับขัดดูเอสเอ็มเอสขัดดูในอีบันริฮุนอีปปานกิจกรรมจงไมเคิลแจ็กสันกับองยูอาร์นอตอโลนอีปะมันเป็นสับสุภาอีดีอีบันริฮุนมาบัญญัติเนปโอมอสเซตขนำยองตั้งกตาฮีคลัมเดดิเกตอินโนรุตีกันเป็นตำนานกันกิจกรรมแต่ในกันกิจกรรมฮีกันมันน่ะเป็นสับสุภาพีรุบาร์ที่บางคลัมมันยอมันปุ่ยบัดเป็นตามีก็จะงี้รวยแต่ก็พูดอันเรียวละลักษณ์สิ่งสิ่งนี้สอบบัดกับอากาศวันนี้ฉลองในวันตาก็คู่บอลฮักกันดินบารุนี้สเตรนส์อัด65